0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINEMAN PANDA เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึงเ
1: อ็นบีกานาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กานาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: าวยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
1: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาท์Airport เปิด 11:30 นถึง 01:0615-5970 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: จลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: งานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: จะให้ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도모르게너에게가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: งานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680ป่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

รือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง 4:00 น.ถึง 20:00 น.สาขา1ปิด 4:00 น.ให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง 20:00 น.นะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes น่า
1: ต้องมดหรือแกต้องอย่าแกขาบวินร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครง

ลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-597 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา FB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ FB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา FB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

สวัสดีครับมื้อนี้ผมอยากเล่าเรื่องความจริงความจริงที่ว่าเฮาสู้กันไปสู่มื้อนี้สุดท้ายมันก็มีมื้อจบแล้วก็บ่มีไผจําเฮาได้มันก็ซ้ํานี้ชีวิตคนเฮา

0: ครับขอบคุณครับ
1: คนไทยพวกเราไม่เคยทิ้งกันเสียงจากคนชายแดนสะท้อนถึงเสียงของหัวใจคนไทยทั้งประเทศ

้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มาให้ถึง
1: มองหาบอนไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 คาช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680ป่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ
2: ว
1: ัน
2: นี้เราจะไปตกปลา
1: ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
3: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนท์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5974 ห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร0934788118

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังได้ที่แนวเรดิโอหาดใหญ่ค่ะจะเจอกับด้านะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้พร้อมมอบความสุขกันเช่นเคยนะคะและแน่นอนค่ะว่าฟังรายการของเราก็จะได้ติดตามรับฟังทั้งเนื้อหาสาระและก็ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาสตาร์ทกันด้วยเพลงนี้ค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

วันนี้เรามาดูสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยดีกว่านะคะเมื่อวานนี้ฝนตกกันเลยทีเดียวค่ะสัปดาห์นี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบน

มีคลื่นสูงกว่า 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะส่วนฝั่งตะวันตกนะคะร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและก็สตูลนั่นเองค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ติดตามรับฟังเพลงด้วยกันในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันกับ 3BB นะคะคุณสามารถที่จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก 3BB ค่ะได้ความเร็วความแรงนะคะที่คุณจะสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครต้องการอยากจะใช้เน็ตนะคะวันนี้มั่นใจเลือกกันได้เลยค่ะ 3BB จัดให้นะคะมีให้คุณได้เลือกกันไปกับแพ็คเกจหลากหลายและอย่างวันนี้เนี่ยมีโปรจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์ถูกอกถูกใจกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันค่ะเลือก 3BB ติดต่อกันมาที่1530ได้เลยค่ะ

ในช่วงเวลานี้นะคะใครที่กำลังมองหาที่พักสบายๆนะคะมาเจอกันได้เลยค่ะที่นี่พร้อมจัดให้กันไปนะคะสำหรับห้องพักนะคะที่คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศริมน้ำติดลำธารนะคะธรรมชาติสุดๆร่มรื่นมากๆมีความเป็นส่วนตัวกับห้องพักแยกทุกหลังมีห้องแล้วก็มีที่จอดรถแบบส่วนตัวค่ะราคาเริ่มต้นแค่คืนละ500บาทนะคะหรือว่าอยากจะพักแบบชั่วคราว2ชั่วโมง250บาทเองค่ะจองกันได้แล้วที่061-516-4545 061-516-4545นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่3 BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

ในช่วงสาระวันนี้นะคะขอนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราทำกันในยามเช้านี่คือแพทย์เตือนเอาไว้ว่าสิพฤติกรรมนี้อย่าทำในตอนเช้าจะทำให้ตับของเราเนี่ยถูกทำลายได้นะคะการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำร้ายตับแต่ไม่ใช่สาเหตุเดียวเพราะว่าอาหารน้ำหนักตัวการสูบบุหรี่โรคประจำตัวรวมถึงการใช้ยาหรือว่าอาหารเสริมอย่างไม่เหมาะสมล้วนส่งผลต่อสุขภาพตับได้เช่นกันนะคะหนึ่งเลยไม่กินอาหารเช้าแล้วไปหนักในมื้อถัดไปเนี่ยอันนี้ห้ามทำนะคะมื้อเช้าจำเป็นยังคงต้องรับประทานกันค่ะเพราะว่าการที่ไม่รับประทานอาหารเช้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ตับพังโดยตรงนะคะและก็ไม่ใช่ทุกคนที่งดมื้อเช้าจะเป็นโรคไขมันพอกตับสิ่งที่ควรระวังก็คือรูปแบบการกินโดยรวมค่ะโดยเฉพาะการปล่อยให้หิวจัดแล้วรับประทานอาหารแบบปริมาณมากเลือกอาหารหวานหรือมันสูงและก็ได้รับพลังงานเกินความต้องการอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมเช่นนี้อาจทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดผิดปกติซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของโรคไขมันพอกตับจากความผิดปกติของเมตาบอลิซึมนะคะแล้วก็สองเลยก็คือเริ่มวันด้วยน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มแบบหวานจัดอันนี้เนี่ยไม่ได้นะคะดื่มน้ำแรกเลยก็ต้องเป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำอุ่นอะไรเงี้ยค่ะดื่มไปเลยค่ะอันนี้ไม่ทำลายตับแน่นอนค่ะ3นะคะก็คือสูบบุหรี่ทันทีหลังตื่นนอนนะคะการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าจะสูบเวลาใดก็ตามแต่ควันบุหรี่มีสารพิษและก็สารก่อมะเร็งจำนวนมากซึ่งส่งผลต่อแทบทุกอวัยวะรวมถึงตับด้วยนะคะอีกนึงก็คือกินยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเองตั้งแต่ตื่นเป็นประจำค่ะหลายคนเริ่มต้นเช้าวันด้วยวิตามินอาหารเสริมสมุนไพรหรือยาแก้ปวดหลายชนิดโดยเข้าใจว่าสิ่งที่หาซื้อได้ทั่วไปเนี่ยย่อมปลอดภัยความจริงแล้วตับเป็นอวัยวะสำคัญที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็กำจัดตัวยาหลายชนิดการใช้เกินขนาดใช้ซ้ำซ้อนหรือว่าใช้ต่อเนื่องโดยที่ไม่จำเป็นนะคะจึงอาจจะทำให้ตับของเราเนี่ยบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการดูแลตับเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะตับเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเรียกว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆของร่างกายเราเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการงดอาหารเช้าการดื่มกาแฟตอนท้องว่างไม่ได้ทำให้ตับเสียโดยตรงในทุกคนนะคะสิ่งที่มีผลชัดเจนกว่าก็คือรูปแบบการกินตลอดทั้งวันปริมาณน้ำตาลและพลังงานน้ำหนักตัวการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนใช้ยาและอาหารเสริมอย่างไม่เหมาะสมค่ะส่วนการกลั้นปัสสาวะนะคะเป็นเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าตับจึงไม่ควรนำมาอธิบายว่าเป็นสาเหตุโดยตรงของตับพังการดูแลตับที่ได้ผลจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสูตรซับซ้อนนะคะเพียงปรับพฤติกรรมที่มีหลักฐานชัดเจนรักษาน้ำหนักตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงแล้วก็ไม่ละเลยอาการผิดปกติก็ช่วยลดโอกาสเกิดโรคตับในระยะยาวได้นั่นเองค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: ภาพทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเทพสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
8: สนใจติดต่อโทร093478 8118

กลับมาจัดรายการในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับดาดาพร้อมมอบความสุขกันอย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่ใครที่อยากจะหาร้านยางนะคะที่อยากให้ราคาเรียกว่าให้ราคาสูงแล้วก็ในสูงตาช่างก็ไม่โกงด้วยนะคะจ่ายเงินไวมาที่นี่เลยค่ะร้านยางจุ้ยสะเดาค่ะรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งราคาสูงตาช่างตรงนะคะซื้อสัตว์จ่ายเงินทันทีเราทำมานานกว่า30ปีแล้วค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรสอบถามกันได้ที่074460499หรือว่า0988224212ได้เลยนะคะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณสามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก 3BB ติดต่อกันมาที่1530ได้เลยค่ะคุณจะได้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดสบายใจได้กับการดูแลบริการหลังการขายที่ดีด้วยนะคะพูดถึงการบริการนะคะใครๆก็ติดใจกับการบริการของโคเวค่ะทำไมต้องโคเวแน่นอนค่ะว่าโคเวดูแลดีๆนะคะเป็นที่ประจักษ์กันแล้วตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะทุกคนนะคะที่ได้ใช้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใช้ดีต้องบอกต่อเราใช้แล้วแฮปปี้ต้องบอกญาตินะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดคุณอยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่าโคเวดียังไงนะคะไม่ต้องยกน้ำขวดไม่ต้องแบกน้ำถังไม่ต้องกรอกน้ำเข้าตู้เย็นไม่ต้องเสียบปลั๊กน้ำร้อนจะดื่มน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติได้ครบจบในเครื่องเดียวเลยนะคะอย่างโคเวนิโอพลัสอันนี้เนี่ยรุ่นนี้บอกเลยว่าขายดีมากๆเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะเพราะว่าตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มค่ะทำไมต้องเป็นโคเวนิโอพลัสนะคะถึงเป็นเครื่องกรองน้ำที่ครองใจคนไทยมากที่สุดก็เพราะว่าทั้งสะอาดปลอดภัยใช้ง่ายครบทุกความต้องการค่ะนี่คือนวัตกรรมการกรองแบบ RO 6ขั้นตอนนะคะขจัดสิ่งปนเปื้อนเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็ไมโครพลาสติกกดดื่มได้ทุกเวลาเลือกน้ำได้ถึง3อุณหภูมิร้อนเย็นแล้วก็อุณหภูมิห้องดีไซน์ก็สวยหรูเข้ากับทุกมุมบ้านนะคะมีอีโคโหมดด้วยนะคะประหยัดพลังงานอัตโนมัติตอนกลางคืนและฮอตล็อกเซฟตี้ล็อกน้ำร้อนปลอดภัยหายห่วงสำหรับเด็กค่ะนี่แหละเหตุผลที่โคเวนิโอพลัสกลายเป็นเครื่องกรองน้ำที่ครองใจคนไทยมากที่สุดนะคะคุณสามารถ Subscribe กันได้วันนี้รับส่วนลดกันไป 50% ถึง7เดือนด้วยกันค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษก็คือจ่ายแค่99บาทในเดือนแรกนะคะคุ้มค่าเป็นที่สุดจ่ายแค่99บาทมีนิโอพลัสไปวางสวยๆที่บ้านพร้อมดื่มได้เลยทันทีดีๆแบบนี้อย่าช้าค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกะครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกะพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ขอบคุณช่วงเวลานี้นะคะไปยัง EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสค่ะสามารถดับกลิ่นขี้หมาขี้หมูขี้แมวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้โอ๋มวลสัตว์ทุกชนิดว่างั้นเถอะดับกลิ่นขี้ยางได้ด้วยนะคะ EMจุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสเนี่ยเราผลิตจากธรรมชาติค่ะไม่มีสารเคมีนะคะโดนตัวสัตว์ได้ใช้งานง่ายแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1ต่อ100ก็สามารถใช้ฉีดพ่นราดล้างจุดที่มีมูลสัตว์ได้เลยค่ะห้องน้ำท่อน้ำบ่อหรือเหม็นก็แค่ใช้ EM ตราน้ำใสราดลงตามท่อส้วมนะคะราดไปได้เลยจะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้ดีค่ะอย่างลานขี้ยางเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะคะว่าลานยางหลายๆพื้นที่ที่แบบว่าใช้ EM ตราน้ำใสของเราไปต่างก็แฮปปี้มากๆบอกว่าตั้งแต่มี EM ตราน้ำใสมาเนี่ยไม่รบกวนเรียกว่ากลิ่นไม่รบกวนคนในหมู่บ้านไม่รบกวนข้างบ้านนะคะเจ้าของร้านเองก็สบายใจค่ะเอาล่ะทุกปัญหากลิ่นดับได้ด้วย EM ตราน้ำใส0988224ตอง2ค่ะ0988224ตอง2นะคะ

ฝากกันด้วยนะคะวันนี้คุณสามารถมาพักกันได้ใจกลางเมืองหาดใหญ่สไตล์ญี่ปุ่นกับห้องพักสุดหรูนะคะโรงแรมโฮชิโฮชิหาดใหญ่ค่ะมีสวนญี่ปุ่นห้องพักใช้เสื่อทาทามินะคะฟูกแบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยุกตะชุดน้ำชามีอ่างแช่ออนเซ็นส่วนตัวนะภายในห้องพักนะคะก็มีมินิบาร์ให้ด้วยขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองมีให้แบบฟรีๆนะขอบอกด้านล่างเนี่ยคุณก็สามารถมาดื่มด่ำกับชากาแฟที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องมัทฉะและกาแฟมากๆนั่นก็คือโฮชิคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลนะคะเป็นคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นมัทฉะพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆค่ะกาแฟดริปก็มีให้ด้วยนะคะและเบเกอรี่เขาโอ้โหเป็นเบเกอรี่โฮมเมดมีให้ครบเลยให้บอกเลยนะคะว่าอยากให้ทุกคนมาค่ะตั้งอยู่ในซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลีการ์เดนส์พลาซ่าแล้วก็ตลาดกิมหยงเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะคะนึกถึงห้องพักนะคะคิดถึงโฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยู่หาดใหญ่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศก็นะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเวลาวันหยุดก็สามารถมานอนที่โฮชิหาดใหญ่ได้เลยนะเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศสร้างความสุขให้กับคู่รักได้ด้วยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

จบกันไปนะคะกับเพลงนี้ที่เลือกมาฝากกันในช่วงเวลาดีแบบนี้นะคะเป็นไงคะ2ชั่วโมงต่อเนื่องมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันมาจนถึงช่วงท้ายกันแล้วหวังว่าวันนี้คุณจะมีความสุขนะคะความสุขยังไม่หยุดแค่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังมีดีเจวุฒินะคะมามอบความสุขกันแบบจัดเต็มสามารถติดตามรับฟังกันได้ในช่วงของดีเจวุฒิค่ะส่วนเวลาของดาด้าหมดแล้วนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีขอบคุณทุกการติดตามรับฟังใครอยากจะสนับสนุนกันก็0971922955นะคะคิดบวกไม่ได้แปลว่าโลกสวยแต่แปลว่าใจเราแข็งแกร่งค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนคิดบวกเพื่อนว่าเธอโลกสวยโลกสวยก็ดีนะคะ นะอะไรอะไรก็ตามแต่ที่มันสวยงามทุกคนก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวไปอยู่กันต่อดีเจวุฒินะคะส่วนเราจะกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: จะมอง
1: ไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณครับ
2: ถ้าทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

0: Andiamo a letti di Dio ut cole and due ne cap บ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นโดยประมาณทาง 99.5 เจ๊นายที่นายเรดิโอ 92.2 งาจารุและคณะเรดิโอแล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเมื่อสักครู่ซิ่งเงียบไปก็สลับคอมเสียบซ้ายผิดช่วงเที่ยงนะครับเพลงมอดเพราะวันนี้ก็ไม่ได้นั่งในช่วงของหัวเช้านะครับผมปวดตาปวดตาก็เลยไม่ได้นั่งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะนั่งเรื่อยๆนะครับท่านได้ฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าเพื่อชีวิตใหม่กันทางสถานีวิทยุ 99.0 นาทีหน้าเลยเดี๋ยวนะครับแล้วก็ 92.2 ตรงกับวันเสาร์วันนี้วันพฤหัสไม่วันนี้เพลงเก่านะครับอาจารย์สินะครับเพลงไม
1: ้อย่าฝากความฝัน
0: ไม่ล่าสุดแต่เป็น AI เจนขึ้นมานะครับชื่อเพลงว่าเริ่มตอนยังมีเวลาถึงแต่เดี๋ยวผมสลับกันนะทางเก่าทางไม้นะครับ

0: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดนะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยนะ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ที่1เรื่องแบตเตอรี
2: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อ ยันต์18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88ครับเรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา

หนึ่งชั่วโมงผ่านพ้นกันไปเวลาจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อ 99.0 หัดใจนาทีนายรีดิโอนะครับ 92.2 งานจันลุลคณะรีดิโอรวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์แมรี่มุยางเมืองตรังบ้านมอแบตเตอรี่ UNB กลาดนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวไฟติ้ง88คาวอสพร้อมด้วยรายชื่อที่ท่านเข้ามาคอมเมนต์รายงานตัวนะครับย้ำว่าฟูมูนมีการประกวดด้วยนะครับประกวดหลอดเครื่องเสียง VIP ประกวดหลอดกระบะแต่งสวยกับเมารวมไม่เลยนะครับเมารวมอยู่ในสวยคันเดียวกันทานจะสีแบบเดิมทำสีทำเครื่องแก้ห้องเครื่องอยู่ในคันเดียวกันเลยคันไหนที่สวยนะครับขอรับถ้วยรางวัลไปรางวัลหนึ่งถึงถ้วยรางวัล นะครับไม่มีเบียร์นะมีแต่การสมัครสามร้อยนะครับหลอดเครื่องเสียงก็เหมือนกัน VIP ก็สามร้อยนะครับเดี๋ยวกรรมการคอยแจ้งว่าใครดีกรรมการต้องหาผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่ก่อนต้องหาสปอนเซอร์รายใหญ่ก่อนน้องอานนท์จากใจในวัวคุณเจอสักน้องตรีป้าชาลีนี่ป้าลีใหญ่สนับสนุนสองช่องคุณพันหลอดคุดแก้วเจริญพงผีพงนะครับช่างแน่นก่อสร้างลวงนวดพี่จักรพงการบอกคุณที่ระยุดหลานข้าต้มคุกเมนี่พี่เมมาแล้วนะครับช่างก้อยปุ๊ปุ๊คาวดิโอเนื้อปุ๊เฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนเชื้อแล้วนะครับพี่ปุ๊คุณจีราอาจารย์เจ๋งคุณอ๊อฟช่างหนุ่ยกระจอกคุณดวงพ่อส่วนมันนี่คุณธีรยุทธ์นะครับนี่ก็ช่างลินน่าจะฟังอยู่แล้วเห็นตักทายมาทางไลน์นะครับคุณลังลงกลึงแค่นี้ก่อนวันนี้วันเสาร์วันเสาร์รายงานตัวก็จะไปกันแบบเรื่อยๆแบบนี้นะครับในชั่วโมงหน้าผักสักแป๊บนะครับทิ้งท้ายกันด้วยบ้านเธอบ้านฉันบ้านเจ้านี่อย่ารอหน้าไปแล้วรอหน้าไม่ได้เดี๋ยวนี้มันท่วงไงเดี๋ยวยกไปก่อนช่วงนี้อยู่บ้านเธอก่อนนะบ้านฉันอยู่ไม่ได้แล้วเจ้านี่ตามเลือกเกินเจ้านี่มันรัวว่าบ้านฉันอยู่ตรงนี้ไปอยู่บ้านเธอก่อนนะได้เลยพี่ไอ้ยาพี่สาวกันเด้อเอาก็พี่เป็นแฟนน้องนี่นะไอ้ยาร้อยจังไอ้น้องสาวนี่เดี๋ยวน่าจะอยู่ไม่ได้หรอกน้องก็ติดหนี้ก็เหมือนกันนี่เจ้าหนี้ก็มาตามอยู่หาทำไมอยู่บนลูกควรดีกว่าไปอยู่บนหนำนู้นไปลูกควรนู้นอยู่ในหนำดีกว่าเรา

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: ถ้าทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ
3: ้
4: านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
8: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆอิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ

าจารย์วาไรตี้ชั่วโมงที่สองนะครับลุนละลายสับก็ยกไอ้น้องมันเลยก่อนหน้านี้โจอี้รักไม่ไหวแล้วเว้ยนะครับก็เพลงไหมเพลงเก่านะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกับชั่วโมงนี้พร้อมด้วยรายชื่อเดี๋ยวรายงานตัวได้ก็เอาไว้ช่วงเพลงเด่นนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งหลอดบ้านฮัทใหญ่พิบูลคาเซ็นเตอร์แบตเตอรี่เอนิเมกนะครับ UNB กลาดปุ้ยปลานินทองร้านนินทองกับชั่วโมงเด่นนะครับบ้านผักเรือนไม้หอมสะเดา EM ดับกลิ่นตราน้ำใสนะครับสื่อไปชีดไปลาดไปพร

จะเป็นโรงงานฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงนกได้หมดครับแล้วก็โรงแรมโฮชิฮัดยัยพร้อมด้วยเดี๋ยวสักแป๊บนึงนะครับน้ำหอมดีเจวุฒิจ้า

0: เรื่องรถไว้ใจเราบันแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ใหม่ในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
0: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ที่1เรื่องแบตเตอรี่

ชื่อเพลงว่ารักนะจ๊ะเด็กโห่เห็นไหมอ่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กอยู่จะลองตามอยู่วันเสาร์ให้ท่านได้ฟังเพลงเยอะนะครับผมก็ข้ามาชั่วโมงละครั้งสองครั้งนะครับน้ำหอมดีเจวุ้นหอมติดทนนานปลาปากาดแขวนในหลอดกู้ละ50 บาทนะครับวิธีการใช้มุนความหมายออกก็จุกข้างในถึงมุนความหมายลบความไม่น้ำหอมมันซึมเดี๋ยวก็เอาไปแขวนได้เลยนะครับสั่งกลับ200ส่งฟรีหรือจะสั่งขวดเดียวเอาไปจัดล่องชายก่อนก็ได้นะครับขีดกาส่ง20 บาทออเดอร์วันนี้เดี๋ยวจะต่อเช้าจัดส่งหายเลยนะครับเพราะว่าป้านี่ก็ไม่ทันแล้วหลอดมาหลับตั้งแต่11วันนี้นะครับก็ส่งวันนี้ท่านก็ได้รับของตอนเช้านะครับเหมือนคนที่ออเดอร์มาตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานในช่วงค่ำก็ผมจะส่งอะไรช่วงเที่ยงวันนี้นะครับท่านจะได้รับของตอนเช้า2-3 วันครับถึงเร็วเดี๋ยวนี้ส่งแฟตครับถึงราคาไม่แพงกันนะครับส่งแฟตก็25 บาท20 บาทครับบางทีก็ชั่งน้ำหนักส่วนใหญ่ก็น้ำหอม4 ขวดก็20 บาท2 วันถึงนะครับเดี๋ยวนี้แฟตเขาปกติแล้วนะครับไม่เหมือนล้างน้ำท่วมล้างน้ำท่วมนี่เมื่อปีที่แล้วก็คล้องคางในสต๊อกเยอะน้องๆก็โดนรถยนต์ที่ส่งคล้องก็น้ำท่วมก็เลยทำให้บริษัทรถยนต์นี่หน่อยแต่ตอนนี้เฟดกลับมาเร็วเหมือนเดิมแล้วนะครับสุดยอดมาก2วันถึงกี่แล้วล่ะผม2วันนี้ถึงตะชาคล้องถึงเลยล่ะโอ้โหสุดยอดมากถึงไม่แพงด้วย20 บาทคุ้มค่า2วันถึงนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมกลับมาส่งแฟตนั่นแหละผมบอกว่า4 ขวดเนี่ยส่งฟรีแต่สั่งขวดเดียวก็คิดการส่ง20นะครับจะซื้อทีนี้ก็ได้ทีนี้มีของเลยวันนี้ก็ได้นะครับติดปั๊มบางจากถนนนวลแก้วถนนนวลแก้วเลยติดกับหาดใหญ่วิลิตเลยนะครับลั่นเบลค่าช็อปตอนนี้ของหมดไม่ได้เอาไปลงให้หนองเบลนะครับแบบชิดตัวคู่ละเราลอยอาซิบนะครับกลิ่นบุหญิงกลิ่นบุชายหอมติดทนนานเป็นเกรดหนามอมพรีเมียม6-8 ชั่วโมงนะครับเอาไปดูเรื่องเล่าสักนิดนะครับหลายๆคนที่บอกได้เลยว่าพี่อุดอัปเดตสักนิดเล่าไอโฟนนะครับไอโฟนเหรอไอโฟนเปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับไอโฟน 18ก็รูปทรงเหมือนกับ iPhone 17นะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันนิดหน่อยชิปด้านในนะครับก็ขยับไปหนึ่งเหมือนกับก่อนหน้านี้ A19 ตอนนี้ A20 Pro อะไรประมาณนี้เป็น A20 นะครับกล้องก็บางตัวกล้องก็เท่าเดิมแล้วก็เพิ่มเป็นแบบกล้องรูหลับแสงอ่ะไอ้นี่ข้อแตกต่างนะครับจากใครที่จับเบียน17ข้ามไป18หรือคนที่จะเล่น18ไปเลยที่ชาย15-16ประมาณนี้หรือคนชาย17แล้วก็จะเทิร์นเป็น18นะครับข้อแตกต่างไม่มีอะไรเยอะสีที่มาแรกเอาเป็นสีก่อนสีก็มีรอบนี้มีสีดำมีสีขาวมีสีฟ้ามีสีเบอร์กันดี้จริงๆ Samsung ก็ทำมานานแล้วนะจำได้มา S22 นะครับสีเบอร์กันดี้นี่ Samsung ก็ทำมาแล้วนะครับแล้วก็ปีที่แล้ว17ก็จะเป็นซีซอมซีจีวอนพระนะครับก็มาแรงและโดดเลยนะครับซีโดดเลยแต่ตอนนี้นะครับเหมือน18 Pro Max ก็ซีก็ไม่โดดมากเกินไปนะซีฟ้าก็ฟ้าจริงเลยนะครับมีซีขาวซีดำใครที่ชอบซีแบล็กนะครับ18 Pro Max ก็มาแล้วแต่ราคาแพงว่า17 Pro Max นะครับตอนนี้ราคาโดดไปที่50,000นิดๆ52,000ปลายแต่ถ้าทานจองหรือทานรีเบาเนี่ยอาจจะว่าทางร้านเนี่ยเขาจะบวกไปสัก 2-3,000 แต่ทานไม่ต้องแคบเบาครับไม่ต้องแคบเบาเอาเบียร์ที่เขาบวกเราเนี่ยใจเย็นไม่ต้องแคบแต่เดี๋ยวเครื่องเยอะนะครับรู้เลยว่าทานก็ยากได้ความรู้สึกแต่ผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเล่นมาถูกดุลแล้วนะครับ14 Pro Max ออกผมก็จัด16-17ผมก็จัด Pro Max มาเลยนะครับแต่17 Pro Max ของผมเนี่ยที่ผมเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นครอบอลูมิเนียมถึงผมเนี่ยไปกระทบกับ
เคาะประตูช่วงที่ผมปิดตู้พอดีทิ้งไปโดนเอาไปโดนเอาเคาะทิ้งก็เลยมันบุบทิ้งมุมมันน่ะมันบ่บางเพราะมันไม่ได้เป็นไทเทเนียมมันเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็โดนซีมันก็บุบเข้าไปข้างในทิ้งบ่บุบเข้าไปเยอะแล้วผมก็เลยผมเอาไปขายดีวะตอนนี้ผมก็จ่าย10เซโบแม็กอยู่นะครับผมก็เอาไปขายเด้อจริงๆผมเป็นคนเดียวหยิกรุ่นมากแต่ผมก็มองเลยว่า18เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างผมก็เลยว่าเอาไปขายซะ17นะครับนั่นถ้าไม่โดนข้อประตูบุบเนี่ยบุบเข้าไปเยอะอะไรบุบปัญญาว่าแบบค่ายใดอย่างดีที่ค่ายใดนิดหน่อยก็เลยมาซื้อ10เซโบแม็กฉายเป็นพลางๆเห็นเบ็ดมันก็อึดนะครับ14ใครที่กำไว้แน่ๆเลยนะครับพวก14 15 10บล็อกนะครับหรือว่าท่านโดดไป10บล็อกก็ได้เรือนตั้งแต่10บล็อก17เนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านไม่เปลี่ยนแล้วก็ท่านใช้กันแบบยาวๆเพราะว่าตอนนี้ iPhone นะครับให้อัปเดตให้เราได้ใช้ iOS 27แล้วนะครับ iOS 27แล้วนะนะครับเราไปอัปเดตใช้แล้วก็จอรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นมาเยอะแบตอึดขึ้นมานิดหน่อยนะครับระบบปฏิบัติการAndroid A17 นะครับเอาละมาพูดถึง18ก่อนนะครับถ้าทานเป็นสายคอนเทนต์เหมือนที่ผมบอกว่ากล้องโมดูลกล้องมันเพิ่มมาเป็นรูหลับแสงเป็นนกใบพัดใช่ไหมครับถ้าทานเป็นสายคอนเทนต์เป็นสายวิดีโอเป็นสายแบบฉายกล้องเยอะโอเคว่ะตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าคิดว่าเอามาถ่ายเซลฟี่ปกติเอามาฉายเหมือนถูกๆวันฉายชีวิตประจำวันเหมือนเราฉายโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เอามาฉายทานก็ไม่ได้มีพ่นไรเพราะว่ามันเป็นรูหลับแสงมันเพิ่มแสงหลอดแสงได้มันเป็นใบพัดฮอกใบพัดนะครับโอเคนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพิ่มขึ้นมาไม่กี่ร้อยนะครับแล้วก็ที่แตกต่างตอนนี้คนบ่นกันเยอะว่า iPhone เนี่ยที่ผ่านมามันชาร์จช้านะครับตั้งชาร์จก็ช้าชาร์จฝาหลังก็ช้าชาร์จเพื่อนก็ไป7 80เพื่อนก็ไป90เพื่อนก็ไป100วัตต์ชาร์จเร็ว15นาที iPhone ฟังลูกค้านะครับ iPhone ฟังลูกค้าชาร์จไวจัดไปเลย45วัตต์ชาร์จไว45วัตต์ก็ได้เลยอย่าเยอะนะครับเขาการันตีว่าประมาณสัก20นาที30นาทีทานได้อยู่ที่ประมาณ 50% นะครับก็แสดงว่าชั่วโมงนึงนะครับเต็มอ่ะiPhone ตัวใหม่แล้วก็ประหยัดนะครับส่วนจอก็ไม่แตกต่างนะจอก็ยังเป็น120เฮิรตซ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนตั้งแต่รุ่น14 15 16 17ก็เป็น120เฮิรตซ์เหมือนเดิมนะครับแรมแรมเพิ่มขึ้นมาเป็น12จ้ะนะครับเหมือนก่อนหน้านี้15 16 17เราใช้อยู่ที่8ใช่มั้ยครับตอนนี้แรมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น12ก็เลยทำไมความเร็วเนี่ยนะครับมันก็เร็วพวกระบายความร้อนนะครับด้านในแผงความร้อนก็ทำเป็นแผงวงจรแผงใหญ่นะครับเรื่องข้อเรื่องเนี้ยผมก็ไม่ได้เรียนรู้แต่ถ้าทานคิดว่าไอ้ผมมุมมองไอ้ผมฟันธงถ้าทานจ่าย17 Pro Max อยู่แล้วนะครับเคสมันก็ฉายได้ลงเหมือนเดิมถ้าทานคิดว่าทานอยากจะไปกระโดดเมื่อนี้ผมบอกว่าแบตเพิ่มมากขึ้นมันตอบโจทย์ฐานไม้กลองแบบใบพัดเล่นซูมไม่ใช่เล่นซูมเล่นที่เป็นรูหลับแสงฐานเอามาใช้ในเหมือนที่ฐานจ่าย17ไม้ถ้าฐานใช้ก็เปลี่ยนถ้าฐานไม่ใช้ก็แล้วแต่แบตเตอรี่ที่บอกได้เลยว่า17 Pro Max มันก็อึดแล้วแต่18มันอึดเหลือนะครับฐานจะเอามาใช้ในวันนึงออกไปทำงานนะครับกลับมาอย่างเลือกกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า17 Pro Max ยังเหลืออีก 30-40% แสดงว่า18 Pro Max ก็เหลือแค่ 50% กับวันนึงสำหรับเพียงพอเลยการจ่ายห้านนะครับตั้ง17ตั้ง18ก็ทานลองคิดดูนะครับว่า18 Pro Max กับที่ชานชายอยู่จะเป็น14 15 16 17ข้อมูลที่ผมบอกเนี่ยมันแตกต่างกับฐานแบบไหนกับเบียร์ราคาเปิดตัว 50,000 เหลือกับที่เราจ่ายอยู่แล้วนะครับหรือเอาไปเทิร์นเอาไปแลกเครื่องไหมแล้วแต่แลกเครื่องเก่าเครื่องไหมแล้วแต่ตามร้านที่เขาจัดโปรโมชั่นแต่ผมคิดว่าคนที่กำ16โปรแม็กไว้นะครับ10บล็อกโปรแม็กเป็นรุ่นที่น่าใช้มากนี่ผมบอกตรงๆเลยนะครับใครที่ยังไม่เปลี่ยน17 18ทานใช้10บล็อกโปรแม็กทานใช้ไปเถอะเป็นรุ่นโทรศัพท์ที่1กล้องสวยแบตอึดแล้วก็เป็นไทเทเนียมยังไม่เป็นอลูมิเนียมนะครับทานใช้ไปเถอะ10บล็อกเนี่ยผมใช้17โปรแม็กผมชอบ
ที่ผ่านมาผมชอบ16โบแม็กหมากระเผื่อเลยนะครับ14โบแม็กผมยังไม่เท่าไรเพราะว่าเบ็ดมันยังไม่ทันอึดนะครับของผมเนี่ยวันนึงก็หมดพอดีอย่างบางที่ไปนู่นไปนี่ก็อย่างชาติไปนะครับ15ถ้าฐานแลนด์15มันเปลี่ยนแปลง15 16 17นะครับแต่14เนี่ยแทนชาติมันเป็นเรตติ้งใช่มั้ยครับมันก็เริ่มตั้งแต่15เป็นไทยซีนะครับเอาเป็นว่าถ้าทานกำ15 16อยู่17นะครับทานกำยาวๆไปเลยทานชายยาวๆไปเลยแล้วก็ไปอัปเดต iOS 27ผมดับลงนะครับทานไม่ต้องไปเสียบงเสียเบียร์แต่ถ้าทานคิดว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะอัพเหมือนกับที่ผมพูดว่าแบตเตอรี่มันเพิ่มนะนะครับชิปข้างในมันเพิ่มปฏิบัติการความร้อนมันเพิ่มกรองมันซวยวะผมแนะนำ18โบเมกก็ได้นะครับถ้าทานคิดว่าทานเป็นสายคอนเทนต์เป็นสายTikTok วิดีโออะไรประมาณนี้18ก็คือสุดกองสุดแล้วนะครับยังไม่พอครับ iPhone 18นะครับหลายๆคนก็บอกไอ้ต่อได้ iPhone นี่ทำแบบผับมาตอนนี้ทำมาแล้วนะจ๊ะนะครับ 70,000 เหลือนะครับนี่แบบผับนะครับ iPhone Duo ก็แบบผับแล้วก็เป็นรุ่นที่บอกได้เลยว่าแตกต่างกับของคนอื่นของคนอื่นเนี่ยค่อนข้างจะยาวสักนิดเดียวของ iPhone เนี่ยแน่นแบบอ้วบๆท่วมๆประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าฉันชอบแบบไหนนะครับส่วนปีนี้ iPhone 18แบบ Plus เขาไม่ได้ผลิตนะครับเหลือแบบ18 Air ก็ไม่มีนะครับมีแต่18 Pro แล้วก็18 Pro Max ตอนนี้ออกมา2รุ่นก่อนนะครับส่วน Apple Watch กับ Series 11กับเป็น Series 12นะครับก็ยังไม่เปิดตัวนะแต่เกลื่อนมาแล้วแหละนะครับพอปีที่แล้วนี่เป็น Series 11นะครับแล้วก็ Apple Watch ก็เป็น Series 12ส่วน Ultra สีเอาน่าจะเป็น Ultra นะครับแต่ยังไม่เปิดตัวนะครับนาฬิกาคงจะเปิดตัวหลัง iPhone แบบผับนะครับนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็ไม่ได้ลงช่วงลึกเผื่อผมไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์นะครับเพียงแต่ว่าเอาแบบง่ายๆฟังง่ายๆว่าทานมี15 16 17อยู่แล้วเนี่ยทานจะไปเล่น18ดีไหมกับเพิ่มเบียร์นิดหน่อยเอาไปเทิร์นคนที่ใช้17 Pro Max เพิ่มเบียร์ก็ผมว่าน่าจะไม่ถึง 20,000 จะไปอัพเล่น18คนที่ชาย15 16น่าจะเพิ่มเบียร์20,000เหลือที่จะไปเล่นเครื่อง20,000แก่30,000แล้วนะครับประมาณนี้นะพี่น้องนะโอเคนี่อัพไฮแล้วนะครับไปฟังเพลงก่อนอัพไฮเรียบร้อยแล้ว18 Pro Max นะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มเกน้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: พบกันอีกแล้วครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วกระจอก
3: DJ Wood EDM
4: Ladies and gentlemen this is another non-stop
3: DJ Wood EDM
4: In the mix

ันยามาเลตี้ชั่วโมงที่3เพลงดันนะครับปุ๋ยป่านินทองปุ๋ยตามือ5ดาวโรงแรมโมชิฮัดยายเอ็มดับกลิ่นตรานำไซขอบคุณในการสนับสนุนด้วยนะครับส่วนในส่วนเพื่อชีวิตวันนี้วันเสาร์ก็พูดขอบคุณนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งหลอดบานาดใหญ่พี่บุญคาเซ็นเตอร์แบตเตอรี่เอนิแม็กโอเอ็นบีกลาดเนี่ยการสนับสนุนนาเจฟูนปาร์ตี้ซี่ช่องด้วยนะครับก็ขอบคุณจ้าน้องอามนี่ซ่องช่องนะครับน้องอามซ่องช่องเดี๋ยวน้องเจ๊บ้านมอแบตเตอรี่ยังไม่ได้ถักเลยเดี๋ยวก็จักกันมีหลายคนนะครับเตรียมดับเบิ้ลกระแทกฮะอีโทฮะเออโถมังสงกอความมังแล้วซีซ่ารถบรรยานยนต์นี่บางซีก็มาในโทษที่นะครับผู้ให้การสนับสนุนแมรี่มูยังเมืองตรังบ้านมอมแบตเตอรี่ไฟติ้ง88คาวอทนะครับก็จะหมดสิ้นเดือนนี้น่าจะต่อไปถึง3เดือนนะต่อไปถึงสิ้นปีเลยสปอตโฆษณาบอกแล้ว 99.0 คนฟังเยอะระบบเสียงออปติมอสมัลติเพล็กซ่าสตูดิโอเห็นไหมกลางคืนจัดและคืนความยากนะครับยากไปกี่ก็เดียวฟัง 99.0 อ้าวเพลงเพราะนี่ทำไมถึงหลายๆคนชอบฟังนะครับตั้งแต่คลื่นเก่ามาแล้วที่เล่ามาอยู่คลื่นไหมเพราะว่าบางช่วงถ้าเพลงก็เพลงยาวบางช่วงแรงก็แรงมากแรงมากนะครับแรงเพลินและอาจารย์ใดแป๊บเดียวเอ้า6โมงถึงบ้านแล้วเหรอดีเจวุ้นยังพูดอยู่อีกเลยน่าลองการนะแม่ปลานี่วันก่อนอุดหนุนหน้าม้อมเราคนที่ออเดอร์หน้าม้อมนะครับไม่ต้องกลัวจ้าทำแบบระบบโอนถึงของถึงแน่นอนหลายๆคนบ่พูดทำแบบปลายทงมาไม่ปลายทงไม่ได้ทำปลายทางไม่ได้ทำนะทำแบบโอนอย่างเดียวจ้ะแล้วก็บันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์หรือว่าขอหน้า ID โทรศัพท์ก็ได้นะครับ094 528 5636

ขึ้นช่องผู้ให้การสนับสนุนนะครับช่องละ500รถกาฟรี1คันเรือไม่มีรถยนต์ไม่เป็นไรขึ้นช่องให้การสนับสนุนนี่เจวุฒิก็ได้จ้ะเพิ่นช่องของทานนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปซื้ออุปกรณ์กีฬาหมอไว้กับน้องๆ นะครับฟุตบอลวอลเลย์บอลตะกรอประมาณนี้ส่วนรถแข่งนะครับรถที่แข่งขับประกวดก็จะเป็นแยกเป็นท้องประเภทบ้านี่ดีวะรถเครื่องเสียง VIP เป็นรถเครื่องเสียงรถเครื่องเสียง VIP ถ้าทานกีฬาเราของทานเป็นรถ VIP มาประกวดได้เลย300นะครับรถกระบะแต่งสวยแต่งซิ่งได้เมาร่วมไปเลยนะครับทานจะทำซีทำเครื่องทำไรมาแล้วแต่และบางคนเนี่ยทำมากทำหน่อยก็ขึ้นอยู่กรรมการที่จะให้คะแนนชนะนะครับรางวัลก็เป็นถ้วยสมัคร300เหมือนกันแล้วก็เป็นถ้วยรางวัล1 2 3 4 5ไม่มีเบียร์นะจ๊ะเธอจ๋าบ่สมัคร300หรอกแต่ถ้าสมัครรุ่นพันนั่นบ่มีเบียร์แน่เอา300พ่อถือว่าทานก็ได้มาจอดแล้วก็รวมสนุกกันนะครับส่วนเป็นทีมเป็นคลับเป็นที่ม่านก็ขึ้นช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าช่องเต็มผมก็ไม่รู้นะพี่น้องนะเพราะว่าความยาวไวนิ้วของผมยาว10เมตรกว้าง3เมตรยาว10กว้าง3เวทีแบบมีหลังคาหน้าจั่วเต็มข้างหลังกับผมไม่ได้ขึ้นโครงเล็กแยกนะครับเต็มข้างหลังก็คือเต็มกันเลยเพราะตอนนี้ก็ได้450อ่ะเมื่อวานน่าจะสักลอยอ่ะน่าจะสักลอยได้ไว้นิ้วข้างหลังช่องสักลอยได้อินบ็อกได้จ้ะอุดแกประกอบแล้วก็เบอร์โทร0945285636

วันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีได้คู่เลยนะครับเมื่อคืนลุ้นเชื่อนะเชลซีคู่แรกตีสองพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเชลซีแพ้เบรนท์ฟอร์ดไป 3-0 คาดลอยเชลซีแพ้ตอนเดี๋ยวคู่แรกนะครับคู่แรกก็จบรายการนี้ 18:30 แอตันวิลล่ากับสเปอร์แอตันวิลล่ากับสเปอร์คู่18:00ไบรตันอาร์เซนอลว่าน่าดูเอเวอร์ตันกับอีฟสวิตนิวคาสเซิลกับฮาวซิตี้โอ้ฮาวซิตี้ยังไม่แพ้ฟอร์เรสต์กับโคเวนทรีโคเวนทรีนี่ของแฟงเลมพาร์ดนี่แพ้มาทุกนัดเลยคู่ดึกแล้วฟอร์เรสต์กับโคเวนทรีนะครับ

0: ื่องรถไว้ใจเราบันแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ไปดูช่องผู้ให้การสนับสนุนฮันเจฟูนปาร์ตี้วันนี้เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมวันนี้บอตกปลา SB พี่โชคหนึ่งช่องอยู่สะเดานะครับบางสั้นฟิเลนค่ะก่อนจะถึงมัสยิดกานนะครับก่อนจะถึงมัสยิดกลางตรงนั้นเลยนะครับอยู่สายมือมาทางฟังอัดใหญ่ซองช่องขอบคุณบางสั้นนะครับแล้วก็ไปอัปเดตครับอัปเดตลาวนี่ก็คือช่องละ500หลอดคาเฟน1กันสนับสนุนฮาเจฟูนปาร์ตี้ผ่านทางวิทยุนะครับฐานขึ้นไปนะครับรายชื่อเหล่านี้จะได้รับการขึ้นไปลังดีเจนะครับคนเห็นจัดแล้วก็ขอบคุณทางวิทยุด้วยนะครับขออนุญาตพ่อใจด้วยจ้ะแล้วก็พ่อจุ้ยนะครับการ 12.2 ฮะปีตูน3ช่องนะครับช่างนวด2บ่าวคนเนี่ยง2ประธานลี2ช่างซ้อนแม็กซิมัมโปรเจกต์4พี่สินบอตกลามาเรีย2แล้วก็ MG กำจัดปลวก2ส่วนแนวเต้าแอร์พี่ชายทำแอร์รถยนต์นะครับ2ออกซิเจนพูวิลล่าคู่เต่า2ขายโคลูกเจนาพี่เค2เจสาว2จุ่มเสียง2 SP สาว2พี่ชายเซอร์วิส1น้องเบลค่ายช็อป4บางกระเซมเคสคาเลน1ป้าชาลีแล้วใช่ไหมช่างน้องเคพีซ่า2อามซ่าชอบอะไรซิ่ง2พี่บ้าสกายซ่า2ป้าอูดออโต้เทคนิค2เสียลิศนะครับหาใจทั่วคนทรงเลยก็ลานั้นผู้หันซึ่งอีกหลานหนึ่งนะครับแถวนวลแก้ว3ช่องน้องบอยเพียบฟ้า2ช่องนะครับน้องตีเวทที่ซ่า4ช่องช่างน้องเบสิกซ่า2ปิบิ๊กซอสกุลชัย2สายบ้านพลูนะครับบันเทิงสายบันเทิงบ้านพลูน้องไข่ปีปู้น้องบ่าวแป๊บวินเลี้ยมและหลายคนนะครับ2 UNB กลาด4น้องกองหล่อซิง1ช่างโทกูอยากเว้น2ขอบคุณสตอฟิล์มด้วยนะครับบ้านพลูและก็เทศบาลบ้านพลูนะครับฐานนายกขอบคุณโกยุงด้วยนะครับขอบคุณฐานรองฐานนายกแล้วก็ซ่อท่อเดี๋ยวคงจะเจอกันนะครับเดี๋ยวไปขอสถานที่จะนานอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวจำหนังสือก่อนตอนนี้ซ่อท่อฟิล์มติดต่อให้คราวๆแล้วนะครับเราจะจัดงานที่ตลาดน้ำบ้านพลูเลยนะครับซื้อหลอดประกวดหลอด VIP ค่าละ300หลอดกระบะแต่งสวยแต่งซิง300หลอดกาไปโชว์เครื่องเสียงนะครับค่าละ100กัน100ครับโชว์เครื่องเสียงไทยมุ่งเดินไปเดินมาเดินในตาลายนี่ฟรีกาฟรีเลยไม่ต้องซื้อเบียร์แต่มาเดินในตาลายกันตัวหน้ามากกันได้เยอะๆพอค่าเมค่ามาค่ายคล้องได้เลยจ้ะนะครับเม็ดละ100ไฟให้ฟรีใช้เครื่องปั่นไฟของงานนะครับไม่ได้เราห้ามใช้ไฟของลาดก็นะลาดก็มีเมค่ากันนะครับเมค่าก็ค่ายได้ยาวๆเลยจ้ะห้ามลืมตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเพราะว่ารถที่เข้าประกวดต้องห้าโมงเย็นต้องลืมข้ามาจอดแล้วนะครับห้าโมงเย็นต้องลืมข้ามาจอดหกโมงครึ่งต้องเซ็ตหนึ่งทุ่มต้องโหลดพ้นกันแล้วแล้วก็ประกาศแจกถ้วยกันนะครับแจกถ้วยบนเวทีทุ่มครึ่งพิธีเปิดนะครับหลังจากนั้นก็เจอกับดีเจที่กับดีเจบุญชู่สี่ชั่วโมงเขาเล่นยาวเลยตอนนี้ยังรับผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่นะครับขึ้นป้ายโลโก้ชายชื่อบายนะครับเมื่อหลบก่อนนูบายโตโยต้าพิธานพาณิชย์บายอีซูซูสามอเตอร์นะครับตอนนี้ยังไม่มีผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่นะครับยังห้ารายใหญ่อยู่จะเป็น Honda ก็ได้ MG ก็ได้ Chery ก็ได้ได้หมดครับเลยลงรถไฟฟ้า BYD เลยนะครับซูซูกิเลยได้หมดครับก็ฮาเจฟูมูลที่ก่อนหน้านี้ก็มีแต่ซ่องเจ้ามีแต่โตโยต้าพิธานพาณิชย์ของคุณวีนะครับแล้วก็คุณฝนคุณวีกับคุณฝนเนี่ยเพียมหน่องนะคุณวีคุณฝนเนี่ยเอาฮอนด้ามาไงฮอนด้ากันในเครือก็กันแล้วพี่น้องกันคุณฝนก็ซามอเตอร์นะครับไปการสนับสนุนแต่ปีครั้งนี้ครั้งที่9ยังว่างอยู่นะจ๊ะติดต่อดีเจวุฒิตั้งแต่เนิ่นๆเลยจ้ะ
ได้จัดสรรโต๊ะกันเชียวนะครับได้วางโลโก้วางนู่นวางนี่สามสี่เดือนทำไมเดี๋ยวนี้การจัดงานต้องวางเป็นสี่ห้าเดือนทันแล้วนู้เขาขู่ว่าเฟสเขาขู่ว่าเฟสติวัลนู้วันที่สิบอกนี้เดี๋ยวไปประชุมนะครับรอบซื้อมวลชนขอบคุณที่เชิญดีเจอุดไปด้วยจ้ะดีเจออดอ้อนนะครับจัดใหญ่จัดใหญ่พี่น้องปีหน้าโน่เดือนมิถุนาก็ตรงกับปัตตาลุงล็อกแคมป์พอดีแต่ไม่เป็นไรคนละซ้ายกันปัตตาลุงนี่ซ้ายวัยรุ่นของเรานี่ก็มีใครนี่ส่วนสงขลาเขากลัวกันนู่นไปเล่นเหมือนเขานู่นเลยหลักป่าหลักทะเลหลักเขากลัวมั้งนะเห็นไหมเขาดับเป็นปีเขาวังชิงหนองโลดคอนเสิร์ตบ้านเราเขาวังชิงหนองโลดก็ฮามีนานะครับฮามีนาก็จองโต๊ะกันได้เลยวันนี้คนดันเกวียนกล้วยสแตมเอวีลุ่มล่วงไก่วงซ้ายเสมอโอ้ยวงเยอะมากพิธีกรก็ดีเจออดกับดีเจวุฒิเหมือนเดิมโปกาดด้วยว่ะใจบริการตลอดแต่ผมว่าหลับบ้านไปที่กอนโคนะตอนนี้นะหลับมันตั้งหน้าเลยแหละกับดีเจออดออดทิ้งผมดีเจวุฒิสองคนเราขึ้นเนี่ยเวทีสองเวอร์ชันเธอก็คนหนึ่งอะแรงกลางออดออดเขาแรงกลางอยู่แล้วนะครับฟังรู้เรื่องแรงกลางออดนี่เขาฟังตายฟังผมรู้เรื่องว่าออดเด็กตายนี่เด็กสะเดานี่ทิ้งผมมาแรงตายว่าผมแรงกลางไม่ได้อะบนเวทีอะทิ้งออดเขาเป็นทางการทิ้งผมนี่ลอกเลือนบายอของผมของผมช่วยกันหลับช่วยกันส่งให้ดีเจออดๆช่วยไปเป็นตัวยืนแรงแซมขึ้นเป็นที่ๆกะไปโชว์ตัววันนั้นดีเจวุฒิโชว์ตัวไม่ต้องแรงไล่หมากคนที่แรงหมากก็คือต้องดีเจออดๆผมไปเป็นตัวยืนอย่างเดียวไปเป็นขับอย่างเดียวแล้วก็ตักทายนู่ตักทายนี้เนี่ยก็คือพิธีกรครูนะครับพิธีกรครูเขาจะเป็นแบบนี้คนนึงส่งคนนึงหลับคนนึงทางการอีกคนนึงอ่ะไม่ต้องก็คือตอนนี้พิธีกรของเรานี่จะไปอยู่ในป่าอยู่ในเขาเมื่อไหร่มั้งบังสันฟิเลนค่ะเดี๋ยวลงไล่ชื่อนะขอบคุณจ้าบังสันนะครับฟิเลนค่ะ

แคลนตัวเพิ่มเติมคุณพงศ์ศรีสัตว์น้องกี้สายตืดวิลเลียมคุณอยู่คนช่องทางคุณบอยคุณนิ่งคุณชัยคุณพงศักดิ์คุณราชินพีเรน้องอนุสรปานุกน้องตรี

ขอบพระคุณอย่างสูงในฐานะที่ติดตามเราฟังนะครับเวลาหมดเดี๋ยวรายการต่อไปเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีส่วนต่อเช้าวันอาทิตย์หยุด1วันนะครับมาเจอท่านผู้ฟังในสู่บ่าย3ไม่ใช่สิบ่าย3ทุกตอนแหละบ่าย3ถึง 18:00 นนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนขอบคุณสำหรับการรายงานตัวด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีจ้า

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลานหอมลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่หลงเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: กเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแกวนเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าพี่พี่น้องๆโปยามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติยาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามมุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนองงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้

งอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสื้อได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาตีนุโมลมดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุโมลมดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีล้อแม็กซ่อมล้อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติฐานะยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้าหน้ายางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเรื่องยางครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามครับโรงเรียนสะเดาขั้นชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C C60C99นะครับ07C C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายขนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

ท่านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอรมดีก็นะครับสามารถทักกินบล็อก Facebook ได้เลยนะครับทักกินบล็อก Facebook ได้เลยทักกินบล็อก Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักทีนุ่มอารมณ์ดีทักทีดีเจวุฒิทักทีดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดไต่ของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัดใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ทุกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วค่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

วังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
3: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้นุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ยไปถึงมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086746
1: หม้อแบตเตอรี
0: ่หัดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหัดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01-061-895-5974 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: านวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2

เคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes Say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเล

าร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟล์คซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร

0: มอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 061-895-5974 ขาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ว่าทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งไหนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่อย่างน้อยทุกๆความทรงจำทุกๆความรู้สึกดีๆมันจะยังคงอยู่ตลอดกาลหากมันเป็นกอดสุดท้ายของเราสองคนฉันจะกอดและกอดกันไว้ให้นานที่สุด

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: จู่มันไปถึงเ
1: อ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: อกว่าเราชอบเคนเคนพร้อมจะเปิดใจรับใครหรือยัง
1: แต่ว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่าเรายังไม่พร้อมเข้าใจนะ
0: ที่ผ่านมาเราขอโทษเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม
1: เรายังเจ็บไม่หายเลย

0: มีความสุขเนาะ
1: ธรรมดาแหละพี่คนเขามีความรัก
0: ดีแล้วเห็นน้องๆมีความสุขพี่ก็ดีใจด้วยพี่ไปแล้ว
1: เอ้าแล้วพี่จะไปไหนอะครับ
0: ไปตามหาความฝัน
1: พี่ฝันอะไรครับ
0: เป็นคนชอบตั้งคำถามนั่นเราเนี่ยเข้าไปในเมืองนั่นแหละ
1: เอ้าพี่บอกให้ผมกลับมาอยู่บ้านแต่พี่จะไปในเมืองเองเนี่ยนะ
0: คนไม่หล่อไม่รู้หรอก

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
1: ไปถึง
0: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน